0: ดอเวงบทรูมามอรินเดมัยส์เตนไซดามักเน
1: ฮาวาลาลาดอเวงยามฟาวอริตุซาโซปายแคนดอเวงเฮงิตวางเอเบซิโกนา
0: อีดอเวงดิอักเดมัยส์เซมเปรเตมบาวฮางโอบริกาดาบาราเกมัยฮักกัวคาวเลย
1: ดิอักลาซาดอเวงคุดาโซปาโกนาดอเวงยิวิสติรูมักเน
0: ดิอักเฮลาซาดอเวงดอเวงฮาวเบลดิสคูติลาไลซาซุนตุบาลุงกา
1: Sim bele dobeng agora ka?
0: Sim agora dobeng. Hanesang ne. Ohin, hau ho hanya kolega Helena, ami he encontro hamutu ko grupo fetosira nebe envolve ihe microcredito ne. No ohin, ihe feto balu makolia ho na kloke kona ba problema nebe amnya kolega sira enfrenta.
1: Hanesang saida ne dobeng.
0: Feto ide hetam violencia usinya lain dobeng. Balun lain hada hotu siranya osang.No, seluk mo sa tanga miyasa beng hira laeng husuosan sira lafo.
1: How tristi los ronda ne, Dobeng?
0: Sim, how senti tristi no hirus tebes o situasaong nebe sira asuru. Amirua Helena no mana sira seluk diskuti kleur ona, no iha ona plano atu koko fo suporta ba aminye feto maluk serne. Maybe, oisa onya hanoing?
1: Dobeng, hoali nye lena robot tiak tebes.Tambi mi kulia no grupo ne fo suporta basira o insato belo ofrece apoio ba feto ser nebe maketan violencia. Maybe
0: saida.
1: Imagina, kar kita bele halo buat rumah moto kato prevenio violencia ato la bele akontestan ba feto selu?
0: Ne importante los. Ita tenke halo duni buat rumah ho di prevenio violencia molo violencia ne akontese.
1: Ne los dobeng.Tambay taray itanya kumdari tipo violencia contra feto acontece o iwain los. Ia violencia emocional, ia violencia sexual, no mas violencia selugtang.
0: No hanesang amnya kolega microcredito sira o hin hao menciona. Sira hetan violencia fiziku no violencia ekonomiku. May be, ema lahalo batida atu prevene.
1: Los, ida nema problema serio. Hao no hin hao presisatura mutuk no kulia ho kolega sira selug, o di